สวงแล้วสองยาบ่สองบ่เดี๋ยวบ่เคยบ่ที่บ่ยาบ่บ่กูเดี๋ยวบ่เคยบ่ดีน้อสาวยำเกอแม่จะน้อ